0: อหงกิปวนขยักนาเอฟเอ็มซาลิขัดพอยน์ลีเมกะเฮิร์ตซ์อากาศฟานีจระชันปูราปันมายวิลเลจมายซองโปรแกรมอ่ะฮีตูจิงกาลิฮุนเซวะปูตัวลจะคำอาปันกะอิลามฟังขวาอ่ะฮินขจัดดานต่างทูเอพิโซดขัดนายังไงแค่ดิ้ง
1: กี่ขาลาลนี้ตัวจะคำปลี่ยนเราฟิตงาเลอินจินิเวลดิมีกะเฮียสังคตะกัวส้มทุมเลียดกุมินไก่ลามกับเพียงอามูโอ้ยไก่ลามขัวสะพันกาลามิสนเทหงไปยุนกินไก่ลามขามิสนเหตุกวาดตรมุนเปียกิจังโอ้ยกี่กันเอวไหลปันอะไรฟุตบอลกิมอลฮาร์ดปวนเซลิมเปิ้ลสายเซกลิมเปิ้ลเปกนี่ขัดขากบาลสุเฮกิงาบ้านก็สุเหกากลมเต้นอินองเขาจริงไก่ลามเฮาสปาตัวทุนยัดทุนในไม้สดัมฮุเชยกุมพิเฮรถบังตุกามีนจะวินจริงอาจจะกระชันจีนนจากเจียงอ่ะหงตายจริงกระป้าเกียงอ่ะอุมังจริงคำพูดตรงต่างมองมองอาจจะเซนดีเต็งกันก็เซนดีหงตังวาลเด็กก็สุ่งสุ่มินหอยตัวเดียหีเจ้าหงเกน่ากันเหนียวไหลน่ากำมังนิดเกียมจีน่าไก่ลามาค่ะคริสเตียนเลยตำนายเราหนุ่งอักตังวาเลยคริสเตียนอักิมขัดของฮิปันคริสต์มาสของกบอลเจียงว่าค่ะข้อสุ่งตังวาปาปีลาของตังวาของตัวไวเดียจังเชกุงาว่าเจียงอามาวเล่บังเฮียมฟังสนเลียนสายน่ะบังเฮียลมจุเนกบังอาเจียงอ่ะค่ะคริสเตียนนุ่งอักเตมอยู่ตุยโตยเดียวเจียร์เซกุนจินไอเล่วายอยู่ตุยโตยเดียวจัดเตวขัดตั้งวอลปะโถยอยู่คำเพลพูดเต้นค่ะวัยนุ่งอักเตะของมังปากเต้าจินบดเดลุยูบังบดตุลุวัยเจ้าคริสเตียนเตเลฮเวอร์มีเตค่ะกาลวกิเชียนนาบังหงมปะเสตินจินไอเจ้ากามิสนเตปิรุนจินไกลามเฮาสปะนาวปะเนงเลียนค่ะมิสนละมาเฮวตูเดียวฮันลากุเลวัยทวนเกณฑ์ของเจ้าคริสเตียนเตเลฮเวอร์มีเตองกิสนักจากเจ้าวังกิเชียนเจ้าเฮาสปาเตอุนาวจวนกวงต้มกานากิบอกไม่เสกอวยไอ้เลยทุกคนเสียนจริงห้องเกียนเล่มเจลูโอ้ยลายอะค่ะกุมขตาขบอลจิวะปะเทียนนี่เลยเทตุ่มลูโอ้ยลายอะโมอากูก็ปะเทียนห้องกันจริงปะเทียนนี่ก็ห้องกันโอ้ยขบอลนี่เจ้าอะทุกข้อจางอะกิถอยนี่เฮียดาเข็ดเลพัลลุขวงเข็ดเลพัลลุเข่าเข็ดทิลหิมหิมทิลยิงพัลลุเฮียอาปะเทียนนี้เจ้าดาเข็ดลุเทลุขวงเข็ดลุเทลุโอ้ยดาคนเข็ดขวงคนเข็ดเจ้าว่าข้าเข่าสูบปัดเตียงตายอยู่ดาเข็นเตบังอาหุมสมองมนุตุ่มเดียกิสะปะอุไอเกเลบังอ่ะลาฮอนซาวเบียกินาห่วงเข็ดเลาเทลาห่วงเข็ดยังอ่ะเขาเบียกินองตายรู้ตุนจินนักเข็นไหลเดียมเจอห่วงเข็นป่าบังอ่ะหุ่มสมองมันป่าวอุจิดานเดือดของ

ตูน่าบานาเปาทันสังมวลนอมาอมินเอ็ดลมมวลความเจ้ากำจิลาฮอนเตลเอสจิงนุยนาสักอิงไงดิง